อันนี้ดังจากนี้มาเรียกจริงช่องเดย์อันนี้ข้าวบางนี้ดาวด้วยบุกส่งเนาะทีนี้เราชาร์ลจีนีฟงกาชิริชิริงกันกิซิชาเดรามุรุกมันบางไงทีนี้เราชาร์ลอังเนื้อตอร์กมาอย่างงี้จงกูอันบางไงกอกดูใบกระงมาอย่างงี้จงกูนักการมาสนาวันบางไงฟงนี้ชาร์ลกำมันนี่พันดาวดาวกษัตริย์กอกดูนี่จะชินีฟรีกูยินเซตงมันนี่เอากิซิชาเดรามุรุกไล่เนี่ยนั่งมาอย่างกระงมาอย่างงี้จงกูอันนี้ข้าพเจ้าในตัวที่บุกซองอังข้าพเจ้าใช้ตรงโอเรียลบาร์เซสเรียลที่นี่ตัวอีกอกที่นี่เราชั่วโลซึ่งคุบุญโยตาบุกเนี่ยอ้อจะรอเบลเลกันอ๋อฮัสซัลมาฮัสซัลมาซึ่งนุกข์คุบุยกัทฮาร์ซึ่งตาบุกเนี่ยอ้อจะรำมันเลียตาตาลดันดัลทอกไกอภัยมังซึ่งตาบุกเนี่ยอ้อจะรอกบังกุคนนุกุอันบางไงนั่งบ่ายโน่กามกันก็ตรงมันบิชิงเตย์บ่ายก็กามก็ตรงอีมันอาบุนวันชุกดีว่าซึ่งจารุนังชาลชาเก็บโนตาตาลชาวอีเก็บโนท้อกัยในนังกะหำกันก็ต้องมีมันนะให้เป็นอาวุธชาลเซ่ชาลชาบุญใช้มันทนายนังกุกุ้งท้อกัยตรงในใหญ่เอาอันว่ากี้เจมันชักกะหำก็ต้องมีในกะหำนี่บิชิงตีบ่ายกิจึงว่าที่นังโนกะหำคลายมันอาวุธนายเลยดีซึ่งว่าซึ่งจารุชาลชาชาลินว่ากี้เพมันนี่แก่ใบท้อกัยแก่ใบหำยาคลายใหญ่จึงต้องมีใหญ่ว่าซึ่งจารุซึ่งต้องมีมาแล้วกันอาวุธนี่ว่ากี้นายดีบ่ายก็ทำกันก็ต้องมาในบิชิงเตยเชิงก็ทำกันต้องไปมาเลยอันนี้หลังจากนี้มาเรื่องจริงช่องข้าจะในจากที่บุกช่อง